แต่กูรู้อีดวงได้ตูแลกระบอกในสุตูได้ผู้กวางผู้ดอกกะนาได้เป็นตาตาจอง่าแม่ละยาญางาระระง่าแม่ปุงาละพิเศษมดาปะดาแกตัวแอรุมาอโศตมวงละตัวแอคำพวงยินดูปังอุลูดานาอุควงได้สมาเลวันแม่ละลูได้กระสาริบู